กเออีตาเมยอ่างวายมาแก่ไซมาแก่โง่กาวายเอ้ยอัดเมลอนเอ้ยอัดโฮต้า

安在大家一步，安那的二两油达一担看那米的开用嘛？你讲我安在白乌肉，看拉巴耶啊，放起家达，啊一担阿会一打拉巴耶，一打杂杂梅，得得开那一步嘛得开巴耶先，一担嘛米乌肉梅啊得开巴是用呢，把皮杀。Pitlavaitan, Tumaha Kapi, Tu Tunis, yes, Vamantan, Umasu, Tunis, Makanana, Mia, Atika, Kang, Nono Wang, Sunkai, Eat Hita, Itanus, Yokai, Hikis, Betum Tatayum, Kakwangwain, Kaayi Kuya Nik Nana Kwangu, Nik Nuk Kapanta, Nusso Kita, Hisat Nok.Neventing nam namahin ne sunala ni kyang na ang pan nam wo tutskwa ba ke chokin at kamek na hawe pan kai pan sunala pan nam wo ve put au ki no va takwa ke nene sam yan itawa wo yom ni ne kam tis oveo pa ne sutse put salavaiting na ana ve taham kyang wung isoe ikwae amamam ne wung kaipไปเนปาฮีตาสืบไปเนคามะมิเตอร์ขายแข่งกุชเนปัมกุชปัมฮักีเอายิงปึ๊ดเนปึ๊ดลาลบายงวาสเนปปาปิปันยังกะคักกัดจะคายวาสุจังมุสุงเอาเนนเนปอันนาเวปัมอิตาเกจุกสืบปันซูนฮิสัตอิตามปันฮักคำหินโตเตนิตอิตามฮับีอันนาเวนาลาสิอิตามคันนามิตรกายเวอิมาชาเซียงปุปัสปุมาอยากหิตาปุมาหิงคักวักอิตามปัญญาเนกัดยันปุมาลาวายยังคักเตอร์กายยังเนกนับไปอิตอันซาอักนาวิจินเนยังอิกิจุกิสุเมียวเนนเนปุจิสตาไปเนกคันนาเนปิวอิตอักนาวันไปปุมาสีนุมไปตามปังเขาไปตามปังฮันเยสว่าไปตามเปไอจุดวันไปที่มือยังวะเนี่ยปะเปียขับไปนี่ไปเอาไปเปมาสีนมไปปะนายไปตามเปมาไอตาตาหามซื้อเหล้าทีเนื้อปิวหุ่นวังวะอีป้าวะปั๊มซื้อเนื้อจังไปไอตาเกจกิจิสตาไปไปอาสกามุ้งเวนี่ค่ะกิ